0: วะกะกะนาไรจวดวังอีวะกะกะนาไรจวดวังอีวะกายเวนเนนติมบาลันเมมิดูโกเดตวะกะกุริมันโดกายกุมารายอะทีนัจเรจาเตนมมุจิลิไนโดปอญอระ
1: Radio Park. FM.